0: แกใครอยู่บนที่ยะ
1: ผ
0: ู้มรกรกับว่าคำว่าข้างใกล้ฮะเลย
1: ฮันวานิว
0: เอ๋วานิโนรีเรียเวนน้อยทุบโอ้เวนยุนมือรอมีบาระ
1: ไอ้โ
0: หนี่นะ
1: ว่าจะไปเที่ยวนี่
0: อะไรบ่เ
1: ว้ยอ๋อฮะจีวานาเรเร
0: ก้าวานาเรเรซาลามวานิว
1: ซาลามคิดว่าที่เที่ยวกันมาไม่ใช่ตัวคุณย
0: ัยโอ้ฟ้าฟิลินี
1: โอ้คุณยัยนั่นมาทันนี่
0: a yo tonta no como lo querés ya epa ayo ni hiku página pia que voto yo era
1: ayo
0: patula wa wulo am hi an radum sambe ke batun ma mali ha bakhani bakhani bara khonro ya thaba banar
1: nar na ke tu kahalan ya ke tia utba kro khera tu
0: pom khorro wali wabo
1: Iya,
0: ram kirim awal lah. Opa. Ayo tinggi apa hingga nama ni awam ali hekani.
1: Oh, syukurlah.
0: Ayo,